0: นี่เกิดในสลัมนี่แหละค่ะนะคะก็พ่อแม่ก็อพยพมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เพื่อมาขายแรงงาน
1: เห็นความเจ็บปวดของผู้คนเวลาโดนแบบคนมาลื้อบ้านเอามากองคุณจะไปไหนก็ไปอะไรแบบเนี้ยก็เห็นมาโดยตลอด
0: ดิฉันประทีปพึ่งทรงธรรมฮาตะนะคะอายุ70ปีก็ตำแหน่งก็เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าเรียนแค่4ปีก็เป็นทั้งแรงงานเด็กในโรงงานห่อหลอมประทัดโรงงานทำหม้อหุงข้าวแล้วก็ไปเป็นกรรมกรใน

0: ท่าเรือไปเคาะสนิมเรือไปทาสี
1: วันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มีเพื่อนของครูประทีปเองเนี่ยศีรษะไปกระแทกกับซี่โครงเรือแล้วก็เขาก็มีอาการแบบเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นพลาดเลือดไหลกระจายไปทั่ว
0: มันก็เจ็บปวดเนาะแล้วก็คิดว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นอะ

0: When we don't have enough money, my parents always fight. They would always scream and shout at each other. And as the eldest daughter, it was always up to me to try to resolve the conflict by borrowing more money from neighbors and family friends. I am Haya Nacario Bendanya, or Haya, 23 years old from Albay, Philippines. I organize social and political movements. I wanted to aspire for more. I wanted to have a better quality of life. And I think more importantly, I want my parents to stop worrying and to stop fighting about money all the time.
1: ด้วยประสบการณ์ที่เราเห็นความยากลำบากเราจึงอยากจะหนีไปจากความยากจนก็เลยคิดว่าการศึกษานี่แหละมันจะช่วยทำให้เราหนีไปจากความยากจนได้ก็ไปเรียนภาคค่ำจนกระทั่งจบม.3ครูประทีปก็ไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยครูสวนดุสิตแต่ในระหว่างที่ไปเรียนที่วิทยาลัยครูเนี่ยพี่สาวกับครูประทีปก็มาเปิดรับสอนเด็กแล้วก็เด็กก็เพิ่มจำนวนมากเพราะว่าเด็กไม่สามารถไปโรงเรียนของภาครัฐบาลได้

0: are kind people, to be fair to them. I realized that no matter how hard I try to fit in, I'm never gonna fit in. Because my reality is a reality of poverty. So at that time, I realized, you know what? Instead of me trying to fit in into their mold, let me try to change their mold to fit in mine.
1: Saya berpikir dua kali itu sembahyang, berdoa, itu tetap saya lakukan setiap hari biar saya sehat, biar anak-anak sehat, biar bapaknya juga sehat, biar bisa bekerja. Ya kalau sehat itu otomatis kita bisa bekerja, gitu. Walaupun belum punya uang, itu harus kesehatan yang utama biar mengambil pekerjaan itu, pekerjaan apa aja yang penting kita bisa ngambil kalau sudah sehat.
2: เป็นตำแหน่งครูใหญ่อยู่4ปีครึ่งหลังก็จึงลาออกจากราชการมาดำเนินการมูลนิธิเต็มตัวเพื่อจะขยายการช่วยเหลือไปสู่เด็กๆในสลัมต่างๆทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะเข้าเรียนในระบบได้ก็ในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทุนการศึกษาก็200,000กว่าทุน

0: นี่เกิดในสลัมนี่แหละค่ะนะคะก็พ่อแม่ก็อพยพมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เพื่อมาขายแรงงาน
1: เห็นความเจ็บปวดของผู้คนเวลาโดนแบบคนมารื้อบ้านเอามากองคุณจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมาโดยตลอด
0: ดิฉันประทีปพึ่งทรงธรรมฮาตะนะคะอายุ70ปีก็ตำแหน่งก็เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าเรียนแค่4ปีก็เป็นทั้งแรงงานเด็กในโรงงานห่อหลอดประทัดโรงงานทำหม้อหุงข้าวแล้วก็ไปเป็นกรรมกรในท่าเรือไปเคาะสนิมเรือไปทาสีวันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มีเพื่อนของครูประทีปเองเนี่ยศีรษะไปกระแทกกับซี่โครงเรือแล้วก็เขาก็มีอาการแบบเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นพลาดเลือดไหลกระจายไปทั่วมันก็เจ็บปวดเนาะแล้วก็คิดว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นอะ

0: I'm Haya Nacario Bendanya, or Haya, 23 years old from Albay, Philippines. I organize social and political movements. I wanted to aspire for more. I wanted to have a better quality of life. And I think more importantly, I want my parents to stop worrying and to stop fighting about money all the time.
1: ด้วยประสบการณ์ที่เราเห็นความยากลำบากเราจึงอยากจะหนีไปจากความยากจนก็เลยคิดว่าการศึกษานี่แหละมันจะช่วยทำให้เราหนีไปจากความยากจนได้ก็ไปเรียนภาคค่ำจนกระทั่งจบม.3ครูประทีปก็ไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยครูสวนดุสิตแต่ในระหว่างที่ไปเรียนที่วิทยาลัยครูเนี่ยพี่สาวกับครูประทีปก็มาเปิดรับสอนเด็กแล้วก็เด็กก็เพิ่มจำนวนมากเพราะว่าเด็กไม่สามารถไปโรงเรียนของภาครัฐบาลได้

เป็นตำแหน่งครูใหญ่อยู่4ปีครึ่งหลังก็จึงลาออกจากราชการมาดำเนินการมูลนิธิเต็มตัวเพื่อจะขยายการช่วยเหลือไปสู่เด็กๆในสลัมต่างๆทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะเข้าเรียนในระบบได้ก็ในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทุนการศึกษาก็200,000กว่าทุน

0: นี่เกิดในสลัมนี่แหละค่ะนะคะก็พ่อแม่ก็อพยพมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เพื่อมาขายแรงงาน
1: เห็นความเจ็บปวดของผู้คนเวลาโดนแบบคนมารื้อบ้านเอามากองคุณจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมาโดยตลอด
0: ดิฉันประทีปพึ่งทรงธรรมฮาตะนะคะอายุ70ปีก็ตำแหน่งก็เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าเรียนแค่4ปีก็เป็นทั้งแรงงานเด็กในโรงงานห่อหลอดประทัดโรงงานทำหม้อหุงข้าวแล้วก็ไปเป็นกรรมกรในท่าเรือไปเคาะสนิมเรือไปทาสีวันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มีเพื่อนของครูประทีปเองเนี่ยศีรษะไปกระแทกกับซี่โครงเรือแล้วก็เขาก็มีอาการแบบเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นพลาดเลือดไหลกระจายไปทั่วมันก็เจ็บปวดเนาะแล้วก็คิดว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นอะ

0: I organize social and political movements. I wanted to aspire for more. I wanted to have a better quality of life. And I think more importantly, I want my parents to stop worrying and to stop fighting about money all the time.
1: ด้วยประสบการณ์ที่เราเห็นความยากลำบากเราจึงอยากจะหนีไปจากความยากจนก็เลยคิดว่าการศึกษานี่แหละมันจะช่วยทำให้เราหนีไปจากความยากจนได้ก็ไปเรียนภาคค่ำจนกระทั่งจบม.3ครูประทีปก็ไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยครูสวนดุสิตแต่ในระหว่างที่ไปเรียนที่วิทยาลัยครูเนี่ยพี่สาวกับครูประทีปก็มาเปิดรับสอนเด็กแล้วก็เด็กก็เพิ่มจำนวนมากเพราะว่าเด็กไม่สามารถไปโรงเรียนของภาครัฐบาลได้

ลาออกจากราชการมาดำเนินการมูลนิธิเต็มตัวเพื่อจะขยายการช่วยเหลือไปสู่เด็กๆในสลัมต่างๆทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะเข้าเรียนในระบบได้ก็ในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทุนการศึกษาก็200,000กว่าทุน